ยังเตียงอีเกอุ้มยับเกลกาอีเกโกมเกยันเตียงอาคูเมดวยโกอาจโกนาราจีระเรียงบีตาชาดุเรียงนำพ้นโกอาดา